0: ียงมาฟังวันใดองค์มาจะมองในใจในต้องแก่เียง
1: เราไม่ได้